คนเรียบร้อยฮันวานมาสร้างเองเพิ่มตั้งปีนั่งดีเสียงว่ารามสิตาเกเสียงว่ามาในเวชนกนี้มาทำเพื่อนมุสลิมนั่งเจ็บอะดูกิมาให้ชาญพังเลยยองโชมเมียสิรามวัดเพื่อนมุกีฮันวานมาเกี่ย

มายามศรีรามและภคิกันอดุนาคิสกินจาลีบักตะฮันนักิศรีรามสบาอาวิเศษพูนบังนาจุดยาปางโมมาตังสิดาลังกาตุกชิวะมาตังรวยเรรามรามรามรามตัวสิริมคาดีอุตรกันดาอุตรกันดากิสกินจาดาบาลีกิสุกีรุสิงห์วะบิบิสุนัสิงห์วะมากิมากิเลยบอกว่าอันนั้นครับสิทรุกชุบกันดาลังกาคันดีรวยเรื่องอุตรคันดามาสิมาขาดหัวกันนี่มาโตสมนัสิรามชันดาจดาเลยบอกว่าอินทาวัยนะสิตาลักขมีอิบีมนะปารักเรียนโนมดีวสิสคุณปุรินารอยนาดาร์บาร์มาฟงฟานักเลยงี้มาทำจะข้าวจันนามณีทุ่งอะไรภาษาสมมติทุ่งอะไรดูกะมณีเรียนชิลปุบุดาชิรามสิงห์สันดิหกตุนาอนาคสิงห์ลอยนันนาบุคคลีมณีก็อาศัยกันตุนามาติจาวเสบะทลังย์อกสตมณีนาชิรามกิมาฟัมจะตาพิริบงอราบอนมาราสกุมกันนมัสยมานาวจีสิริหัสนาพรานเคตเลอินทร์ดิตอดีกายอันนี้ดีคำดูนะขณะขุดพรานวางบุกย์สิรามนาบุตรเดฟละครอินาวนาอินทร์ดิตอดีกายอันนี้มายามไอ้นั่นดุกตระมารีปุนสิบะรับวันกุมกันนะดูดพระลอยงามบ่มีชิมันเอาอันนี้รามัยนะรันบีอากาศสมนีนี่บุ๋มโอรักุมันนี่อัตังวะรักคนนั่นเอาเนี่ยเลยบุกไปด่าเฮสมิตราไอ้นั่นรักคนมันเอากี่มากุนบุกรูบาสิสสมนีนะสวัสดิ์ทวิสิรามปุ่นิงจ้าวารุกุณะกรูเดวละครอินาวุมาก็มาหน้าบัดเล็กที่หายนะถ้าเกิดปีริบะอินาวุกิมากรสิจีรามเอกีเฮนวะกุรุเดวดักดสิกิมานุงดาเมื่อขณะที่อินทร์เดชฮาปีนับว่าจีบเล็กที่ละครอินาวุนัตนาวรมจีสหิตรามารีสาดับะตุมดับะนบีไม่ทุ่งยิงดับะงั้มบะมหักนัตนาอินทร์เดชอาพีนับไปเลยที่พี่บงละครอินาวดีใส่ตระมันนี่บุกันเดินตุ้งยินเดินมาทำเดินถึงตัวมาตัวนั้นปักปะนี่ลาภาวะเล็กตัวบะสาตัวบะตุ้มตัวบะอินาวกีบัตรอาจารย์อินเดียที่ทัดพงษ์มันนี่พระบุอาตามว่าละครจะเวลาสิอินาวนี่ให้นักสมุนีน่ารังเกียจสวัสดีทุกท่านครับ

กระตังเขานี่ไม่ก้วยนักกิ้งจับเราดีโคท่านจุยเหลียวก้างไม่กระร้านควรเขาเลยกันดีให้อิงคำไปกันกงที่ที่นาตัวไม่รู้ไม่รู้ตนุนี้นักกระปากว่องไม่กระซำทองกระลงเขาเลยรัสซี่เจ้าก้างไม่สโรจินีปอฮอไรปอซันไกเอสเตอร์กระโดนไกปอคันนี้กระกายขุดไม่ก้วยไม่ก้วยนักกิ้งจับเราของ

ก็ตั้งเขานี่ไม่ก้อยนักกินจับรถตัดที่เขาอาจีน่าป่าไม่กระร้านคนกระไรอลุงนิ่งไม่กระหายไม่รำไตตัวนั้นส่วนไม่ไม่รู้ตอนนู้นนี่นักป่าว่าไม่กระซ้ำท้องกระล้วงกระไรลังกังปูกะไม่คันนี้กระกายคนไม่ก้อย

นูเรากันเทอจีนป่าไม้กงจะหลงกาไม้คันนี้ท่านจุยลิวก้างไม้กันยุคนครมาเข็มมาเข็นตามปนสวลไม่รู้นนอากาศฟ้านี่อินฟอลอัตาวติ้งจีนคงปงมินิจุยไก่ไม่ไทยไลน์นะใส่ข้างโต๊ะไก่กระบุยไม่ตาลำตามป้าไม้ไม่ตาเครงเงาเราเทรีดิโอตาลำตามจุดในกิ่งป้าไม่กวยมังกาจำดีขอ